แกมกันยาไม่ใช่ตาสีดาคาเลตูเจ้าน้ำมากรุงเรียนกีตาเอาไม่แต่ใจกินในปางานนี้นกสนรามาริไตเลิศเนี่ยหกกรุงเรียนกีตาเนี่ยอุปไสเกมเนี่ยพกปีตาอุเจ้าเนี่ยยาเนี่ยนรกเกอที่ตาตูยันดีกาจาร์กีตาน่ะนั่งรักกันกี่ปูเจ้าเอาAdinya kemlama merana luai tu jo bahmu buat dulu ini kita tu. Ini kita tu kak stakiem ngabah bubau. Nyari orang ke ngeluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liben banuan melati badi senram raja bukiang lalu minuat monika midi. Ini program lanau luai tu dikeluar ke monika midi anang kesal jauh.